ันว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสขอตั้งแปดเบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพยุงเธอเดินจงมือสุดจะเสียบหานกยุงเจอหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยๆหยิบกล้องตัววัดแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดสั้นใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรัชฟรัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอานี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกเธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่เน่นะโอ้ยตายนอนเล่นในสายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกผิดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเธอก็เอากัน